0: จะเจ้าเฮาก็ลงดักเดียวแล้วเขาเองอ่ะ
1: จะท่าน
0: เอ
1: าไว้ท่ากันฮะ
0: เจ้าจะไว้ท่ากันว่าไอ้เก่งเนี่ยแท้กะนี่แท้ตกเสียแท้จะทำเนี่ยเอาว่าลำบากขาดจัง
1: โอ้อาคาจะเผยว่าในจริงจะกังข้อเนี่ยฮะ
0: เจ้าว่าแต่ไอ้ตัวตัวยาวอ่ะซีเจ็บจะแท้ไอ้จงตัวจุดปังไอ้นักแท้ลงแท้ลี
1: ่นี่ของช้าข้าอย่างโชว์เผยนิ้วก็ไอ้จิ้งบ่
0: โชว์เผยนิ้วก็ไอ้ไอ้จิ้งเสียวขวา
1: อันนี้
0: อ่ะอาก็เข้าลงตอนแถวเตียนกุยเอะ
1: เจ้าอ้ายโ
0: อ้โหไกวๆอ
1: ๋ออะดิคงจะได้ไว้ทางกันใจๆเ
0: ดียวอ๋อจะไว้ทางกันอุก้าเฮาเองว่าคงสิว่าจะเก่งๆอะไรนี่
1: จิมาจิมาเข้าไ
0: ปอูอ่ะน้องเฮายา
1: น้องเฮายาอ๋อ
0: น้องเฮากะละกะไปทางทางกินตกสุยา
2: ไว้ทางกันเสียงกูฮะกลับไปจิงละอะเผยอยู่จอเซนเซนเวปันปันเต็มๆนะฮะจิแกจิตาละฮะนาบรพูบินโอ้เสดเสดว่าฮะโอ้เอกยาไว้ไปนี่ฮะไว้ทางกันเฮายองไว้ทางกันจะกวนได้มีในลาซัมเดี๋ยวเปลี่ยนบ่ช่วยเปียบ่出来บ่ทางจะ处理ฮอที่แท้แล้วจะซาแล้วไปบีล่ะเวทากันเวทากันช่องก็กะกวาดกะทาวชิวมังไม่มีนั่นแหละเวทากันกว่าแก้วชาจะซาจิ1ซาให้ซาฮอกวาสิจะได้ไปเตียนคีควันสู้อีเนี่ยกะที่อยู่จูกะว่าตักกันตะซาทางจะว่าเข้าล่ะฮอนาบ่ถือลิมจิวจิวเจียงยิงชิวล่ะบ่ได้มาไปใส่ฮอนาบ่รู้ซาในเจอกันกวยฮอลงเยอะล่ะปุยแล้วล่ะสกะล่ะฮวาใช่มั้ยกังติวล่ะนายบินจดที่เข้าอูเรียมาอะคัก空气啦，环境较无吼，一定爱食。有一种人有来特别，就是暗时固定困袂着的，伫暝班困袂着的吼，你一定爱食。维他干，维他干一支会救人的肝药啊，真正好用。叫做维他干，若无有的人吼，毋是皮肤，目屎过规个，嘴定咧破空，定咧臭嘴角，若无着喙齿吼，定定咧破坏吼，迄拢就是肝啦，肝内面垃圾吼，啊，四界三六白面吼，血就是毒啦，就是垃圾物件，一定爱处理。无处理，准是体内嘛吼，都维他干咯，维他干吼，咱个外口写一个啥维他干，指定有帮指名，若无上侪看来问，空白空空八六八九九九，空白空空八六八九九九，问我对，没有对哈，唔通开冤枉钱，好，谢谢，以上广告。